0: ากดใส่ทามานี่เบ่งยาวแหวก็ตรงนี้งอนมั่วบ้า
1: ไปคิวในงอนมั่วแม่ใส่ใส่ซ้ำเ
0: จ้ามั่วเจ้าโหก็มึงจิ้วโจ้เนี่ยนี่เขาก็เปลี่ยนเจียงสีเหมืองอ่ะ